0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากรกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: แกงอินเทอร์เน็ตนูกลว่างรอคดบิกุมรดาลอินยอลงคุมินิตี้เปลิดตัวอัลพิวิทัลแกเอ็นบีเอ็นออสเตรเลียเมคิงวัลก็ซิมปุลฟอยอลงวัลลัง helping ยอลงวัลลังฟอร์ริชเชตปารังไอตัวกัดตุนคอนแทรคพิวิทัลพรีเพิร์ดเอ็นบีเอ็นมีนส์เด้งเอเดลเมลีมารินิตุบักกิตัวอินเทอร์เน็ตเคนเน็คนูกลวัตถุมิรลมลาทรูอินเทอร์เน็ตโอ helping ออนไลน์จามอซัมวางามลาAnyway, unlimited home internet namit mre a $19.90 for ten day go recharge first 12 recharge mulim kajal tinum to visit 12 website tolm toton visit pivotal.com.au/prepaidnbn
2: yo bookmark narko yako stewie malk gujuk bapro gumaj I'm the bass player with your tindi band and you're listening to yongo radio naraka
3: Mm-hmm.